0: มีไงก็ได้ไหนมีไงก็ได
1: ้ยันยัน
2: ไม่ยาก
1: บางคนหลังยันักปูเลี้ยว
0: ชิมเปรตไอ้ซาปินลังกะกุย
2: เยซุสมานี่ก้าวฮะก็สร้างกันอะไรดาวที่ขานี่ข้าบัลลูมักลับบ้านบริฟมุ่งพร
0: น้าไหนบัลลูมคุณระบิดากิน
2: บ้า
0: ไอ้โอกรีนไอ้ไตบัวส์อีพักกิลาล่าคุณนุบิอาคุเซนยัว
2: อะโด
1: อะโด